ไอ้ดากินเลยไว้ตาตาลาเลดิเยไว้ตาตาลาเลเลดิเยไว้ตาตาลาบาตุกูไว้ตาตาลาไอ้ทินยาดีไว้ตาตาลาไอ้เบอร์ดิเยไว้ตาตาลาไอ้เยกุมลุม